นาดวาสนารักสุดขอบฟ้าสุดที่จะคว้าเธอนั่นขอให้สองเราจงได้พบกันแม้พบในฝัน

แสนอนาถวาสนารักสุดขอบฟ้าสุดที่จะคว้าเธอนั่นขอให้สองเราจงได้พบกันแม้พบในฝัน

ขนาดวาสนารักสุดขอบฟ้าสุดที่จะคว้าเธอนั่นขอให้สองเราจงได้พบกันแม้พบในฝัน

แสนอนาถวาสนารักสุดขอบฟ้าสุดที่จะคว้าเธอนั่นขอให้สองเราจงได้พบกันแม้พบในฝัน